0: ทีนี้ไม่ใช่นกนะคือที่ตาปนหงกินเรียกว่าเอสมนกินผู้เรียว
1: เซอร์ KPYT KPYU The Voice of the Basque Yaku Tribe